การวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนเพิ่มเป็น37คนบาดเจ็บอย่างน้อย400คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 8.2 อยู่ใกล้เกาะมินดาเนาซึ่งมีรายงานความเสียหายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงอาคารหลายหลังที่พังถล่มสื่อท้องถิ่นรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าที่เมืองเคเนรอนซานโตสทางใต้ของเกาะมินดาเนาสนามบินนานาชาติและอาคารหลายหลังรวมถึงมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและโทรคมนาคมก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสภากาชาดฟิลิปปินส์ระบุว่าได้ส่งทีมสนับสนุนไปยังเมืองเคเนรอนซานโตสเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและจัดส่งรถบรรทุกน้ำวิดีโอที่องค์กรดังกล่าวโพสต์แสดงให้เห็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่พังถล่มและรถจักรยานยนต์หลายคันที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนอกจากนี้อาคารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายบางส่วนเช่นกันประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐประเมินขอบเขตความเสียหายและจัดเตรียมศูนย์อพยพขณะที่กองทัพได้ส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการกู้ภัยและขนย้ายซากปรักหักพังนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนโดยอ้างถึงภาพถ่ายที่เกาหลีเหนือเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งอาจแสดงให้เห็นสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ที่นิคมนิวเคลียร์นิยงบิยงซึ่ง IAEA ตรวจกำกับอยู่สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านายคิมจองอึนผู้นำประเทศได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งหนึ่งแต่ไม่ได้เปิดเผยที่ตั้งนายคิมกล่าวว่ากำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับใช้ในอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานายกรอสซี่กล่าวระหว่างการประชุมตามวาระปกติของคณะกรรมการบริหาร IAEA ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียว่าโครงสร้างภายในและผังการจัดวางของอาคารบ่งชี้ว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่เขายังกล่าวว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือและการขยายกำลังผลิตวัสดุนิวเคลียร์ตามที่มีรายงานนั้นเป็นเหตุให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งนายกรอสซี่เน้นย้ำว่าการที่เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าและพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปนั้นถือเป็นการละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเห็นพ้องที่จะกระชับสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพระหว่าง2ประเทศผู้นำจีนเดินทางถึงเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562และได้ร่วมหารือกับนายคิมจองอึนหลังพิธีต้อนรับกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าผู้นำจีนได้กล่าวกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์

รวมถึงปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละฝ่ายอย่างมั่นคงนอกจากนี้ผู้นำจีนยังได้เรียกร้องให้เพิ่มการแลกเปลี่ยนทางการทูตและการทหารด้วยผู้นำจีนกล่าวระหว่างงานเลี้ยงหลังการหารือว่าเขาเห็นพ้องกับนายคิมจองอึนว่าทั้งสองประเทศจะพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเขาและนายสีจิ้นผิงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและประเด็นระดับภูมิภาคที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้สังเกตการคาดการว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างไรก็ตามประกาศจากกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อวันจันทร์ที่8ไม่ได้ระบุการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแต่อย่างใดNHK ทราบมาว่าญี่ปุ่นและอังกฤษมีแผนจะประกาศข้อตกลงด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนแหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจที่ยึดหลักกฎเกณฑ์และความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานคาดการว่าผู้นำทั้งสองจะแสดงความกังวลอย่างมากต่อการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุสำคัญโดยไม่ยึดหลักเกณฑ์ซึ่งดูเหมือนเป็นการกล่าวถึงจีนเอกสารฉบับร่างระบุว่าทั้งสองประเทศจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้การบีบบังคับทางเศรษฐกิจเอกสารฉบับดังกล่าวรวมถึงแผนการขยายความร่วมมือผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งและการวิจัยต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ในขณะเดียวกันคาดว่าบริษัทญี่ปุ่น4แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทไฟฟ้าจะเข้าร่วมจะประกาศเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า7โครงการในอังกฤษในช่วง10ปีข้างหน้าNHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกำลังขนส่งแท่นยิงและอุปกรณ์อื่นๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการติดตั้งระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือที่เกาะทางตะวันออกสุดของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนเครื่องยิงขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือแบบ12และโดรนขนาดกลางที่ใช้ระบุเป้าหมายของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินได้ถูกบรรทุกขึ้นเรือขนส่งเอกชนที่กระทรวงว่าจ้างเรือดังกล่าวออกเดินทางจากท่าเรือชิบะใกล้กรุงโตเกียวเมื่อเช้าวันจันทร์ที่8ไปยังเกาะมินามิโตริชิมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโองาซาวระของกรุงโตเกียวและอยู่ห่างจากเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2,000 กิโลเมตรความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงในการเสริมสร้างการป้องกันประเทศฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยการสร้างสนามยิงบนเกาะสำหรับขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือแบบ12ซึ่งมีพิสัยกว่า100กิโลเมตรกระทรวงมีเป้าหมายที่จะเริ่มการฝึกซ้อมยิงตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2571ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการนำขีปนาวุธไปยังเกาะเจ้าหน้าที่จะเตรียมการสร้างสนามยิงโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นยิงและอุปกรณ์อื่นๆทำงานได้ตามที่คาดหวังบนเกาะจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่15เกี่ยวกับการบอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่ครับ
1: มาติดตามเรื่องราวกันต่อค่ะมีย่าช่างภาพจากจีนมาที่จังหวัดนางาโนในญี่ปุ่นเพื่อถ่ายภาพแหล่งน้ำแร่ร้อนมีย่ากำลังนั่งแท็กซี่ไปยังสวนที่มีชื่อว่าจิงโงกุดานิยาเองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังที่มีลิงลงมาแช่น้ำแร่ร้อนในช่วงฤดูหนาวค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: どちらまで
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: มาดูความหมายกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คนขับรถแท็กซี่ถามว่า
2: どちらまで？
0: ไปที่ไหนครับ
1: มีย่าบอกที่หมายปลายทางค่ะ
3: 猿の温泉までお願いします
0: ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ
1: แล้วคนขับรถก็พูดว่า
2: はい、わかりました
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: こちらは初めてですか
0: มาที่นี่ครั้งแรกหรือครับ
1: มีย่าตอบว่า
3: はい、初めてです
0: ค่ะครั้งแรกค่ะ
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: จะไปถ่ายรูปลิงค่ะ
1: คนขับรถพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือครับ
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: วันนี้หนาวลิงก็เลยแช่น้ำแร่ร้อนกันเยอะแยะเลยครับครับสวนที่มีลิงญี่ปุ่นแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาครับเดินประมาณครึ่งชั่วโมงจากจุดลงรถแท็กซี่หรือรถเมย์การไปที่นั่นอาจจะลำบากลำบนถ้ามีหิมะทับถมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักท่องเที่ยวมากมายจากต่างประเทศก็ไปกันครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ
3: 猿の温泉までお願いします。
0: จำโครงสร้างประโยคนี้ไว้ก็จะบอกจุดหมายปลายทางของเราให้คนขับแท็กซี่ทราบได้ครับและนี่คือความหมายครับ
4: 猿の温泉
0: แปลว่าแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงในวลีนี้มีคำว่า
4: 猿
0: ลิงกับ
4: 温泉
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนโดยมีคำช่วยโนขั้นอยู่เป็นการเชื่อมคำนามสองคำนี้เข้าด้วยกันคำนามคำแรกขยายคำนามคำที่สองครับต่อมาคือ
4: มาเด
0: เป็นคำช่วยที่แปลว่าถึงและ
4: お願いします
0: แปลว่าขอรบกวนโดยใช้เพื่อขอให้ใครทำอะไรให้เราครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกจุดหมายปลายทางของเราเพิ่มคำว่าม
4: าเด
0: เข้าไปที่หลังชื่อสถานที่แล้วต่อด้วย
4: お願いします
0: ลองมาฟังและพูดตามเลยครับ
4: お願いします猿の温泉までお願いします

0: มาฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารครับ
1: どちらまでですか
2: 空港までお願いします
0: หมายความว่าอย่างนี้ครับ
1: どちらまでですか
3: ไปที่ไหนครับ
0: ในสำนวน
4: どちらまで
0: คำว่า
4: どちら
0: เป็นคำบ่งชี้ความถามคำนี้สุภาพกว่า
4: どこ
0: ซึ่งก็แปลว่าที่ไหนแล้วต่อมาผู้โดยสารก็ตอบว่า
2: 空港までお願いします
3: ช่วยไปที่สนามบินครับ
0: คำว่า
4: 空港
0: คือสนามบิน
3: เอาละค่ะทีนี้มาลองพูดกันค่ะ
4: 空港までお願いします。
0: ครับมาฝึกฝนด้วยชื่อจุดหมายปลายทางกันสักหน่อยสมมุติว่านั่งแท็กซี่ไปที่โตเกียวสกายทรีคำว่าโตเกียวสกายทรีพูดว่า
4: โตเกียวสกายทรีโตเกียวสกายทรี
0: เชิญครับ
5: お願いします。
0: ได้เวลาของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะแนะนำวิธีสะดวกสำหรับการใช้สำนวนจากบทสนทนาคือ
4: お願いします。
0: และเมื่อใส่คำนามเข้าไปที่หน้า
4: お願いします
0: ก็สามารถใช้สำนวนนี้เพื่อขอรับอะไรๆได้ครับเช่นถ้าจะสั่งกาแฟถ้วยหนึ่งที่ร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็พูดได้คำว่ากาแฟคือ
4: โคฮีโคฮี
0: ดังนั้นประโยคก็จะเป็น
4: โคฮีお願いします
0: แล้วถ้าจะเรียกให้เก็บเงินเมื่อกินอาหารเสร็จที่ร้านล่ะครับครับคำว่าคิดเงินพูดว่า
4: お会計お会計
0: ดังนั้นก็จะพูดเป็นประโยคได้ว่า
4: お会計お願いします
3: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
4: コーヒーお願いしますお会計お願いします
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
6: どちらまで
5: 猿の温泉までお願いします
6: はい、わかりましたこちらは初めてですか
5: はい、初めてです猿の写真を撮りに行きます
6: そうですか、今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
3: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับแท็กซี่ญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่าโดยสารรถแท็กซี่ญี่ปุ่นกำหนดตามระยะทางครับแล้วก็มีมิเตอร์บอกราคาปรากฏให้เห็นนะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องต่อรองครับ
3: โอ้โหเป็นข้อมูลที่ดีที่ได้ทราบนะคะแล้วการเรียกแท็กซี่เรียกได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ที่สนามบินสถานีรถไฟโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีท่ารถแท็กซี่ครับในเขตเมืองก็ยกมือโบกแท็กซี่ที่วิ่งไปมาบนท้องถนนได้ครับและสิ่งสำคัญอย่างนึงคืออย่าพยายามเปิดประตูรถเองนะครับคนขับรถจะเปิดปิดประตูรถให้ผู้โดยสารด้วยรีโมทคอนโทรลครับ
3: จะทราบได้อย่างไรคะว่ารถว่างหรือเปล่า
0: ถ้าเป็นแท็กซี่ว่างป้ายไฟฟ้าที่อยู่ตรงกระจกหน้ารถก็จะแสดงตัวอักษรคันจิ2ตัวขึ้นมาอ่านว่า
4: คูชะ
0: แปลว่ารถว่างครับ
3: ก็อาจจะอยากสืบค้นไว้ล่วงหน้านะคะถ้าจำได้ว่าตัวอักษรคันจิมีลักษณะอย่างไรก็จะสะดวกค่ะ
0: ครับช่วงกลางคืนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับถ้าไฟบนหลังคาแท็กซี่เปิดอยู่นั่นหมายความว่าว่างครับ
3: แล้วโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมีแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเรียกแท็กซี่ด้วยถ้าจะไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแท็กซี่จองแท็กซี่ไว้ก่อนก็ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: ในบทเรียนหน้ามีย่าเดินทางไปถึงแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะมาติดตามกันได้อีกคราวหน้าแล้วดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
8: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua